0: นี่ให้ยังจังดักสยามปีนี้ให้ยังจังบังเกินล่างเราถึงเนตโนไปบานกวาดคณีมันกากรกระดาวให้ถึงแจ้งเทียนขมิ้นยังจังขึ้นบองโอนในจวบแต่นงพระเทียให้อัดกวาดเนี่ยนะเต้านามอนะคืออเมริกาปีบ่าอัดมีถึงเนตโนอัดมีการสบายเรียเช็ดให้เชื่อใจเราถึงเจ้าเจ้าดำนี่แต่ยังจังขึ้นบองโอนนะจะจริงปีลำดับท่านให้เมากำซ่านไปปลุกโกบมนองโดยเชียนแอสไซมันจะเรียบถาการจุบจุ่มระบบพองมิตรเพียบการปัจเจียยื้อคือนำไปจองกร้องมิตรเพียบไปจองกร้องตำแหน่งตนงบองปอนถึงปรองถึงใส่ถึงกำเมงจ้าจะจีกมาเยื่อหนุนบอลระบบพองเยื่อนี้ดาวเยื่ออัดกึศปีเรื่องปวดสมบูรณ์หรือข้อไปได้เข้าคณิตเต้คือยื่นรอบแต่จะขมาแต่มวยชมวยคณิตจังจะพูดขย่มเมียนมุตนาเพียบเมนเทนให้ก็มีอำนาจได้หลาท่าเมียนเกติยุทธ์ทางการแต่ตัวสกอลให้กับตัดจำแต่ตัวบองปอนจะใช้เคยบองปอนมาจุบจุ่มคณิตรีรีให้ยื่นแต่ตัวสวากุ้มยื่นจำเรียบซัวบองปอนอย่างอย่างเนี่ยแต่สกอลให้ต้องบองปอนทำไมมาเตี้ยให้ยื่นบางการแต่เนี่ยแต่น้องไอ้สกอลคณิตยื่นบานเมียนการสกอลคณิตให้จังกอลสกอลให้ยังติดจัดได้ภาษาไทยมันเทียบพองได้ให้การติดเนตโนมันติดเพียบยังโดยเช่นเนี้ยเชียร์มุสโยบาเชียร์แบบมวยยังละอ้อบางการติดจัดเอาเมียนอมโนอ้อให้รู้ให้เอาได้สกับเพียบละอ้อให้ก็เมียนสวัสดิ์เพียบให้ก็เมียนจัดรีมาอยู่ยืนอยู่ทันติดพองได้บ้าง
1: จ้าอ๋อคุณลูกครูกวีลสวีดามีประสาดอกบอกไว้นี่จ้านี่ขย่มกบาลสังเกตเคยทากกรมมันติดเพียบคำปีจีระบายเยอะเมียนการริจมรันอย่างเช่นเชียร์ประเทศบางโอนได้บานมาโจรมในลึกชนามเตมุนชนามปีปอนมาไปปรามนู้คือเมียงการการจำรานในดาวชนามยืนแต่ได้กันลองพอดเมาส์การการแต่เชิญลางจ่าให้บรรทบแต่นี้เนียงยมสมสูลครูกังเวียลครูการเสริญตาลูกครูมีการเรียนมาพอดเอาไว้คลาสขนมกาได้เคยบานบองปอนยืนมาจูบจุ่มคณีเรียงรอปีแค่มาดองนู้จ่าตาการไว้คลาสได้ลูกจองใจใจดอกบองปอนเนี่ยสับระบายยืนไอบานดังจ่า
2: บานขนมนิยมยืนเชื่อมจับเตะนักขนมกาตัวพิวโจลมาขนมกรมระบบพงยืนดาวิกาจึงสบายนะรีเดนนะดาวิเคยบองปอนยืนโจลมาหายก็มีสังคมจากคลังปีกาได้ยังสร้างตุ่มเนี่ยตุ่มนงฉมุยคณีกรมตรุคณีตุ่มวิ่งตุ่มเมาหายจุบจุ่มคณีหายประจุมคณีหายสกอลคณีปีโปรไอขยมทลับดาวนกขนงตีปซาเคยมุกมันได้ในใจโรคณีเด้ได้โปรมันสกอลก็หายคลายมันโดยทางมันสำเร็จบาโดยชนะให้บัญชีขยมริจิเรซาโตนขนงเปลและเคยบองโอนหมอกโจรวมนขนงกรมระบบพองเจิงให้ก่อสร้างเจมิตเพียบอย่างจิตสนัดบ่มพอนให้มวยเรื่องมวยเตี้ยได้การจองจำระบบพองขยมตั้งปีชนะปีปอนมาเพย์ปรำละโหดเมาก็เคยท่าเพียบสนัดจิตสนัดระบบพองยืงแต่รวบรวมคณีบรรดาเอาเมียนเพียบตุ่มนกตุกจัดเอาคณีตุ่มวิ่งตุ่มเมาใครทเวเอายืงเมียนกาเกาะกระดาวอย่างคลั่งนกนงกาได้ยังมาจูบจุ่มนังบองปูนบ้าน
1: เจ้าอ๋อคุณครูเสือได้เมียภาษาดอกกระบอกกระใบนี้เจ้าภาษาคือการสื่ออังเกตระบอกครูนั่นคือท่าตรังแมนชาปลุกไอ้คนนึงยงเคยท่าจับไปได้ยังจับดามตะบงปีดามชนามปีปอนมาไปพรำนั่นคือท่าตะบงมันดังท่าตายยังเชียงคาราโอเกมนหรือก็ยังในรวมมนหรือก็ยังไม่เป็นแต่ครอยเมาคือท่าจะแต่รุนลุนเตอร์คือท่าตกจัดคณีสบายเรียให้เตอร์ไปคลาสโดยทาครอนทานเชิงทาจองลางเชียงกือมีนลางเชียงดอกบัวพรำเนี่ยตะบลองมันลอยกาสบายรวมคือเนี่ยคือทำบัดในกาขมาเอียนจมพัวกาเชียงเตยตาปรัวหรือมันปรัวคลาจัดหรือมันไอ้นั่นคือทำเตยเจมตะเพียบดอกสมอตรองจมูกคือเนี่ยตะวิงตะมอกจ้าเนี่ยขยมออกคนนะได้ในครูสวีปีเปรียบเฮียบัพติสมาในสิทธิ์นี้มาในเชิงมาโจรวมขนมกาบทีนี่ได้แต่ในครูมีในจำนองเมียนกาจองจำเอาไว้ดอกอชาจราได้ปีการวิธีระบอกมัตเพียบขมายืงปีชนามเตยระหดดอกชนามนี้จ้ะ
3: จ้าเขียมเมียนกาจองจำมุ้ยนิทายืงกรมยืงนึกใจตาจำรานทมเตยจ้ะ
1: จ้าจ้า
3: แต่ยืงมาปี គ្រូសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដល់ពេលនេះយើងមកដល់ក្រុមមិត្តភាពគឺថាដូចគឺថាល្មូលចូលគ្នាតែមួយហើយដូចសុបាយក្រុមគ្រូសាស្ត្រដូចជាធំទៅធំទៅហើយយើងជួបគ្នាដូចជាកក់ក្ដៅទៅហើយក៏មានការរំលែកទាំងពេលវេលាទាំងមហោបាហាទាំងការសនេសនាលហើយនឹងការកំសាន្តជាមួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញបងប្អូនរីករាយហើយខ្ញុំក៏រីករាយសុបាយក្នុងការស្វាគមន៍បងប្អូនជាគ្រូសាស្ត្រតែមួយដែលជាខ្មែរដូចគ្នា
1: ចាអរគុណគ្រូសាវីណាដែលមានប្រសាសន៍ក្បោះក្បាយពីរឿងនេះនាងខ្ញុំចង់សួរលោកទាំង3នាក់ថាតើកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃទី15ខែខាងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្រោយនេះតើមានមហូបហាអីខ្លះដែរចា៎ពោះពិសេសខ្ញុំរួមចាំតដល់ពេលនេះថាអ្នកមានអ្វីពិសេសដែរចា
2: ៎បាទមាន
1: ចា៎ពិសេសរងត្រងប៉ុន្តែមានពិសេសជាងនេះចា
3: ៎ពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ15មានទៀត
1: មានទៀតចា
0: ៎ចា៎តែមកមុខប្រហែលជាស្ទាក់ស្ទើរមើលទៅគឺថាតប៉ែខ្មៅវាព្រោះអីតិចចេះធ្វើទៅវាអត់កាច់នេះធ្វើថាវាអត់កើតទេមិនដឹងដូច
1: ចឹងខ្ញុំលើតែអត់មានតប៉ែចឹងរៀងខកចិត្តត
0: ែប្រហែលជាមានដូចចុកដាំយ៉ាង
1: តែរីចាចឹងក៏បានណាចា
0: មិនដឹងខ្លាំងខ្លៅសម្រាប់កម្ដៅនឹងផ្លែបន្ទាក
1: ចាអរគុណលោកគ្រូចា
0: វាជាការកក់ក្ដៅមែនទេខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទព្រោះអីនេះតំណងក្នុងរង្វង់ក្រុមរបស់ផងយើងនេះជាការលើកកំសាន្តចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិត្តភាពផងយើងល្អពីព្រោះពាក្យខ្មែរទំនៀមខ្មែរមួយឃ្លាថាចង្អៀតចោះផ្ទះក៏ប៉ុន្តែចង្អៀតចិត្ត
1: ចាត្រូវមែនលោកគ្រូ
0: ភាពស្អាងគ្នានឹងឯង
1: ចាចា
0: បាទអរគុណ
1: ចាម្ល៉េះហើយដោយសារនឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងហេតុអ្វីបានជាពួកយើងបានចូលរួមជាមួយគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង10ព្រឹកពីព្រោះវាមិនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះទេគឺជាឱកាសមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសើចសប្បាយជាមួយគ្នាចំណាយពេលវេលាដ៏មានគុណភាពជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងសហគមន៍កម្ពុជាទាំងមូលមិនថាមកជាលើកដំបូងឬក៏អ្នកដែលនឹងចូលរួមជាថ្មីគឺថាយើងរងចាំទទួលអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងមានការសម្ដែងការ៉ាអូខេរបាំប្រពៃណីខ្មែរការរួមជាក្រុមឱកាសជាច្រើនដើម្បីជួបបងប្អូនថ្មីថ្មីថតរូបជាមួយគ្នាជាក្រុមនិងការរីករាយជាមួយអាហារថ្ងៃត្រង់ដ៏ឆ្ងាញ់ជាមួយគ្នាជាថ្ងៃនឹងព្រឹកដ៏រីករាយសម្រាប់ការសម្រាកលំហែកាយហើយជាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហានៅមជ្ឈមណ្ឌលកាប្រាវែលនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកមកជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលអស់លោកអ្នកនាងសូមអរគុណចា៎